กินเดือชาตรมมงเปล่าจมโบเอ็นเอ็นเกนติลการใครโหงันราหบชาล้ำตาลุยทำราตั้งชักอันเกนเอาดี